0: ุกอีนายเปิดลอยวันนกดูไม่มีไม่จะพูดว่าจะไม่แก้จุดโอเคกว่าเกจุกเกดเกเบ็ดไปกันลอยเจมาชาร์ลอุตอหัดด้วยอุปิกจับิดจับิดมิลลิโอนาริโออิจับิดจับิดเกเรเจมุกเคนาปูลาตาอีแอร์เทลดีสตาร์อาเชลาบอร์บิชสตาร์อาบิชสตาร์อาเด็กสตาร์อาริโออาชอีเอ็มทีเอ็นดีสตาร์อาเชลาบอร์บิชสตาร์อังเวนสตาร์อาบิชสตาร์อังเวนอาชวันยูลิมอนอี www.kbet.ug อีเด็กเกจุดโอเคนี่ออนไลน์เกเบ็ดกรีฟรูมอีนี่เปิดลอยลูกชิกกติดเกเรGet you to go better, better, more than a car, Piru Beach. Get you to go more than a baby, you'd come.
1: Speak FM.